0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ก๊าซธรรมชาติที่คนไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวและไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดก๊าซจากอ่าวไทยของเราเรียกว่าก๊าซเปียกเพราะเป็นก๊าซเนื้อเข้มข้นที่นอกจากจะมีก๊าซมีเทนแล้วยังมีสารที่เป็นองค์ประกอบมูลค่าสูงอย่างอีเทนโพรเพนและบิวเทนรวมอยู่ด้วยขณะที่ก๊าซจากบางแหล่งเช่นก๊าซจากเมียนมาหรือก๊าซนำเข้าบางประเภทมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักถึง 70% ซึ่งเรียกว่าก๊าซแห้งสาเหตุที่ต้องแยกก๊าซเปียกจากอ่าวไทยก็เพราะอีเทนและโพรเพนเหล่านี้คือวัตถุดิบตั้งต้นชั้นเลิศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นของใช้รอบตัวเราตั้งแต่พลาสติกขวดแชมพูไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่าสูงถ้าเราเอาก๊าซเปียกไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงก็เปรียบเสมือนการนำไม้สักทองไปเผาเป็นฟืนสูญเปล่าโดยใช่เหตุนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่งอย่างชาญฉลาดผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพยากรใต้ทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อประเทศไทย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: ี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
2: วันนี้วันจันทร์นะครับ13กรกฎาคมก็เริ่มต้นวันทำงานวันแรกของสัปดาห์ตื่นมาก็พบกับประเด็นร้อนทั้งระดับโลกแล้วก็ประเด็นร้อนสำหรับบ้านเรานะครับระดับโลกนี่ก็คือตกลงว่าสหรัฐกับอิหร่านก็กลับมาถล่มกันเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วผมก็ไม่ทราบได้ต้นสัปดาห์ที่แล้วคุยคุณอันเขาก็กลับมาถล่มกันแล้วพอไปปลายสัปดาห์ก็เริ่มซาน้ำมันก็ทยอยลงที่ขึ้นไปก็ทยอยลงนะพอเสาร์ที่นี่เอาอีกแล้วก็ถล่มกันรอบใหม่อิหร่านก็สั่งปิดประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสนะสหรัฐก็เตรียมปฏิบัติการอิหร่านก็เตรียมปฏิบัติการก็คงจะถล่มกันหนักแหละน้ำมันก็ขึ้นพรวดแต่เช้าวันนี้ทันทีเลย 3% เบรนท์ก็ใกล้แตะ80เหรียญอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เป็น79เหรียญกว่าๆส่วน WTI ก็ใกล้แตะ75เหรียญครับ
3: น้ำมันที่ลดลงมาไม่รู้จะอยู่ได้กี่วันนะคะพี่ไพศาล
2: ราคาที่ลดลงมาใช่ไหมครับก็1.40 บาทเนี่ยเป็นผลมาจากไปดึงค่าการกลั่นมาได้ประมาณ 2,000 ล้านแล้วก็เอาไปลดน้ำมันดีเซล B7 กับ B20 ได้1.40 บาทนะแล้วก็เอากลไกที่เหลืออีกบาทอีกบาท10ตังค์บาท20ตังค์เนี่ยก็เอามาจากกองทุนนะก็คือพูดง่ายๆว่าลดการผมเข้าใจว่าเพิ่มการ
3: ขาดทุน
2: ขาดทุนลงไปเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะที่เดิมเนี่ยอุดหนุนอยู่แล้วแล้วอุดหนุนเพิ่มขึ้นไปอีก
3: ค่ะ
2: นะเข้าใจว่าเพิ่มเป็นลิตรละบาทกว่าเลยตอนนี้จากประมาณ60ตังค์ที่ต้องอุดหนุนให้นะ
3: ก็คือไอ้ที่ลดลงไป2บาทกว่าเนี่ยในขณะที่น้ำมันมันขึ้นมาดิฉันคิดว่าน่าจะ 10% แล้วมั้งครับพี่ไพศาลในรอบสัปดาห์เนี่ย
2: ก็รวมๆแล้วจากวันที่เราประกาศลดเนี่ยถึงตอนนี้ก็น่าจะ 10% ประมาณเกือบๆ8เหรียญ9เหรียญ 10% ได้
3: ใช่ค่ะประมาณ 10% แล้ว
2: ครับ
3: ก็ดูต่อว่ารัฐบาลจะทำยังไงว่างั้นเถอะนะคะยังจะดึงให้กองทุนขาดทุนมากไปกว่านี้ได้อย่างไรแล้วก็เรื่องของโรงกลั่นก็น่าจะไม่ใช่จะไปอักมาอีกได้ง่ายๆอ่ะอีสานว่ากันตรง
2: ๆเฉพาะบาท20ไอ้บาท40ที่ใช้ค่าการกลั่นได้มา 2,000 ล้านเนี่ยจะได้ถึงวันที่29เขาก็ต้องมาคำนวณดูแล้วว่าของเขาเนี่ยราคาต้นทุนมันเพิ่มเป็นเท่าไหร่หากค่าการตลาดของเขาแล้วมันยังพอไหมที่กองทุนอุ้มอยู่แล้วก็เอาเงินจากที่รัฐบาลไปดึงมาจากค่าการกลั่นเขาประมาณ 2,000 ล้านได้20วันเนี่ยพอไหมถ้ายังพออยู่ก็ยังตึงราคานี้อยู่ได้ถ้าไม่พอก็อาจจะต้องมีการปรับขึ้นก็ดูจากสมการตัวเลขมันมีอยู่ทั้งกบง.เขาคงจะตามดูอยู่ทุกวัน
3: นะแต่ว่าตอนนี้ก็เร่งเบิกเงินกู้ 20,000 ล้านตุนมารับมือที่ชดเชยนะคะทั้งที่เพิ่งลดดีเซลไปได้แค่ 2.56 บาทเร่งเบิกเงินกู้ 20,000 ล้านแล้วค่ะแล้วก็โรงกันนี่หนักเลยกำไรลาบลอยที่ถูกดีมาเนี่ย4รอบแล้วโดนไปลิตรละ11.40 บาทสตังค์แล้วเดือนสิงหาคมเนี่ยจะโดนอีกรอบหนึ่งค่ะแต่กองทุนเนี่ยค้างไม่จ่ายเงิน 49,000 ล้านนะคะกองทุนบอกว่าเฮ้ยนะทุจริตหรือเปล่าอะไรเนี่ยไม่จ่ายเกือบ 50,000 ล้านเกือบ 50,000 ล้านที่ไม่จ่ายเขาแล้วก็มีคดีด้วย
2: ครับ
3: แล้วก็เอาเงินคือเอาเงินเขาด้วย
2: ครับก็ตอนนี้กองทุนก็น่าติดลบอยู่ประมาณสัก 58,000 ประมาณ 58,000 จาก 57,000 น่าจะขึ้นมาประมาณ 58,000
3: นะ
2: ในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ส่วนประเด็นร้อนของเราก็จู่ๆเมื่อคืนก็เกิดเหตุน่าสลดใจนะคุณนัน
3: ใช่ค่ะ
2: เหตุเนี่ยเกิดก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยนะฮะถ้าดูตามลำดับเหตุการณ์เนี่ย
3: ห้าทุ่มห้าสิบเจ็ดนาที
2: ห้าทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีมีสายด่วน199ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เขายังได้รับรายงานว่าเป็นร้านอาหารนะใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1แล้วก็เที่ยงคืน2นาทีดับเพลิงก็ไปถึงที่เกิดเหตุดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารถึงจุดเกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงก็มีพบต่อหน้าต่อตาเลยก็มีคนถูกไฟเลือก1คนก็ช่วยปฐมพยาบาลแล้วก็เร่งทำการดับไฟนะมาเริ่มดับไฟได้เนี่ยก็ล่วงเข้าไปนู่นแล้วเที่ยงคืน26นาทีเนี่ยสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัดแล้วก็เที่ยงคืน50นาทียืนยันยอดผู้เสียชีวิตเบื้องต้นในที่เกิดเหตุอย่างน้อย27คนแสดงว่าไฟดับและบุกเข้าไปข้างในเพราะส่วนใหญ่ไปเสียชีวิตกันในห้องน้ำบริเวณทางเดินห้องน้ำและภายในห้องน้ำแล้วก็ประมาณตีหนึ่งยี่สิบห้าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็เดินทางมาถึงพื้นที่เกิดเหตุนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยก็เร่งนำโทรศัพท์มือถือผู้ประสบภัยที่ทำตกแวนที่เกิดเหตุมาไล่ติดต่อและเพื่อแจ้งเหตุให้กับญาติผู้เสียชีวิตได้รับทราบเวลาตีหนึ่งสี่สิบแปดนะฮะแล้วก็ตีสองตรงนี่คุณชัดชาติก็เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุตอนนั้นเข้าใจว่านายกกลับไปแล้วนะพอนายกมาตีหนึ่งยี่สิบห้าคุณชาชาติมาตีสองแล้วก็มีรายงานข่าวว่า9นาฬิกาเช้าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีมีกำหนดการลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุและวัตถุพยานอย่างละเอียดเพื่อสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงนะก็สรุปตัวเลขทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็มีผู้ประสบภัยรวมทั้งหมด90คนแบ่งเป็นผู้เสียชีวิต27บาดเจ็บ63ในจำนวนเนี้ยอาการเป็นสีแดงนะฮะก็คือสาหัส22
3: ก็ทำได้นะคือเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนเที่ยงคืนนิดนึงทุกสื่อรายงานตรงกันแหละว่า23นาที23นาฬิกา57นาทีช่วงเวลาเพียงแค่ไม่ถึง6ชั่วโมงทำลายชื่อเสียงประเทศไทยป่นปี้นะคะสื่อไทยพาดหัวว่าชื่อเสียงป่นปี้สื่อนอกตีข่าวสลดไฟไหม้ร้านเหล้าในไทยอีกแล้วซ้ำรอยเพลิงนรกผับมรณะก็น่าจะซานติก้านะเมื่อหลายปีก่อน
2: อันนี้เสียชีวิตมากกว่าซานติก้านะซานติก้า26
3: น่าเป็นห่วงเองค่ะ
2: ของเรา27ละแล้วยังมีสีแดงอยู่22
3: สื่อต่างประเทศหลายสำนักพากันรายงานเกี่ยวกับไฟไหม้ร้ายแรงนับผับยอดนิยมแห่งหนึ่งในกรุงเทพระบุมีผู้เสียชีวิต27รายเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านเหล้าครั้งที่ฆ่าชีวิตนักท่องเที่ยวมากที่สุดหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง

0: เสียชีวิตก็มีนี่ก็อีกนี่ยังไม่ได้เปิดมานะคะว่า27คนเนี่ย
1: ตายบ้าง
0: ทุกครั้งที่เวลามีการสูญเสียแบบนี้แล้วพอมาดูไล่ประวัติแต่ละคนเราก็คนเราเกิดน้อยนะคะพี่เมษานนอกจากเกิดน้อยแล้วยังมีคุณภาพเกิดแบบเกิดมาแล้วเติบโตแบบมีคุณภาพก็เป็นที่คาดหวังของสังคมเราอยากได้แบบนั้นมันไม่ใช่เกิดมาแบบสู้ชีวิตบางคนแบบปากกัดตีนถีบไม่พอยังต้องตะกุยตะกายกว่าจะมีชีวิตเติบโตขึ้นมาได้แล้วเลยต้องมาสูญเสียแบบไร้สาระแบบนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องของคนดังคุณสุภชัยศรีสุภอักษรซึ่งเป็นผู้ต้องขังในคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์มีรายงานข่าวจากราชทัณฑ์ว่าเสียชีวิตแล้วนะหลังถูกส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลส่วงอกแล้วก็ที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ได้ออกมาชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิตโดยบอกว่าราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัวนายสุภชัยความผิดฐานช่อโกงประชาชนกำหนดโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันวันพ้นโทษจำคุกก็คือ19ตุลาคม2581ซึ่งของจริงก็คงไม่ใช่นะเพราะว่าระหว่างกระบวนการก็ยังจะมีการลดโทษอภัยโทษอะไรอยู่ด้วยจากบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ต้องขังการตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายแรกเข้าพบว่ามีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานภูมิแพ้แพทย์และพยาบาลประจำเรือนจำดูแลรักษาตลอดจนสั่งตรวจอาการตรวจผลเลือดทางห้องปฏิบัติการตรวจติดตามอาการที่เกี่ยวข้องยังโรงพยาบาลภายนอกอย่างต่อเนื่องออกมาเมื่อ25มิถุนายนเกิดอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วนะมิถุนากรกฎาคมเดือนที่แล้วนะปลายเดือนที่แล้วก็นำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่ง9วันที่26วันรุ่งขึ้นแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระนั่ง9มีความเห็นให้ส่งตัวไปที่สถาบันโรคทรวงอกได้รับการดูแลรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหอผู้ป่วยวิกฤตอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งนายสุภชัยได้เสียชีวิตด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันในสถาบันโรคทรวงอกเมื่อวันที่12กรกฎาคมเวลาประมาณ 6:17 นาทีเช้าวันอาทิตย์นะประวัตินี้ซึ่งเจ้าที่เรือนจำก็ได้ดำเนินการทางกฎหมายประสานแจ้งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรพร้อมพนักงานชันสูตรพลิกศพเข้าตรวจสอบนะก็จากการตรวจเบื้องต้นก็สอดคล้องกับอาการป่วยวิกฤตดังกล่าวซึ่งทางญาติก็ได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดและไม่ติดใจสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดก็เท่าที่ดูสถานะทางคดีของคุณสุภชัยเนี่ย เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคดีถึงที่สุดแล้วนะศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีหลักของเขาเลยนะคือคดีช่อโกงประชาชนและลักทรัพย์นายจ้างมีโทษจำคุกรวม20ปีและให้ชดใช้เงินแก่สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์และผู้เสียหายกว่า 1.6 หมื่นล้านบาทในส่วนของการชดใช้เนี่ยน่าจะยังคลากระสังอยู่เพราะว่าจะต้องตามบังคับคดีไปยึดไปอายัดไปตรวจหาทรัพย์อะไรต่างๆกันตลุไปหมดซึ่งมีส่วนหนึ่งเข้าไปบริจาควัดพระธรรมกายด้วยใช่ไ
0: หมตกลงเขาโกงไปทั้งหมดกี่หมื่นล้านนะคะพี่เมย์
1: 16,000 ล้าน
0: 16,000 ล้านเนี่ยจะไปซื้อที่ตรงที่ดินอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าเอาตัวที่เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจก็แล้วกันมันมีอยู่ก้อนหนึ่งเอาไปซื้อที่ดินจากบริษัท M Home SPV 2จำกัดน่าจะซื้อประมาณ90กว่าล้านแล้วก็ปรากฏว่าเอาไปขายต่อให้คุณอนันต์อัศวะ
1: โพธิ์ก
0: ินแล้วก็คุณอนันต์ก็เอาที่อ้อเขาซื้อ40ล้านไปขายให้คุณอนันต์90ล้านแล้วคุณอนันต์ขายต่อในราคา492ล้านที่คุณอนันต์โดนตรงนี้เข้าไปด้วยอนันต์อัศวะโพธิ์กินเนี่ย
1: ตอนนี
0: ้อยู่ที่ น่าจะแคนาดาเนี่ยสุภชัยซื้อ40ไปขายให้คุณอนันต์90คุณอนันต์ไปขายต่อ492แล้วทำไมวัดธรรมกายโดนด้วยเพราะใน492ที่ขายมาได้เอาไปบริจาคให้วัดพระธรรมกาย303ล้านบาทเลยโดนเข้าข่ายโอนรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเพื่อซุกซ่อนปกปิดแหล่งที่มาแล้วก็มีความผิดฐานฟอกเงินเพราะร่วมกันกับใครอ่ะสุชัยฟอกเงินเอาเงินจากสหกรณ์มาแล้วซื้อที่อะไรเงี้ยแล้วทำเป็นซื้อถูกขายแพงๆเรื่อยแล้วเอาเงินไปว่ากันแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะว่าไอ้เงินที่ยอมซื้อ400กว่าล้านนี่เป็นเงินใครซึ่งมีความผิดฐานฟอกเงินนะคะงานนี้ก็เลยโดนนี่แหละนิติบุคคลเป็นเจ้าของที่ดินเดิมซึ่งมีสุภชัยก็เข้าไปถือหุ้นและครอบงำกิจการโดยใช้เงินทุจริตคือไอ้บริษัทนี้ก็เป็นบริษัทของสุภชัยนั่นแหละคนซื้อคนขายในพวกเดียวกันหมดพวกบริจาคกับพวกรับบริจาคก็พวกเดียวกันก็ศาลตั้งต้นที่ยักยอกเงินออกมาจากสหกรณ์ก็เสียชีวิตละทีนี้ก็เหลือมีคดีอยู่เราอยู่ต่างประเทศจับไปล้างใจอยู่ค่ะครับ
1: คือมันมีคดีของเขาฟกโดนฟ้องยุบยับไปหมดนะคุณสุภชัยแต่ว่ามีหลายคดีก็ถูกยกฟ้องนะเพราะศาลมองว่าเป็นการฟ้องซ้ำเพราะมันมีคดีหลักที่เขาโดนฟ้องอยู่แล้วไงช่อโกงแล้วก็อย่างคดีอะไรที่ฎีกาไปเมื่อศาลตัดสินฎีกาไปเมื่อกุมภาพันธ์เมื่อต้นปีนี้เองช่อโกงแล้วก็ลักทรัพย์นายจ้างเพราะว่าเขาเป็นผู้จัดการสหกรณ์นะสหกรณ์นี้เป็นนายจ้างเขาไปยักยอกเงินลักทรัพย์เอาเข้าพกเข้าห่อตัวเองเอาเข้าผลประโยชน์ตัวเอง
0: อันนี้ยกฟ้อง
1: ไม่คดีหลักเนี่ยตัดสินจำคุก20ปีแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหาย 1.6 หมื่นล้านให้กับสหกรณ์แล้วก็บรรดาผู้ที่มาออมทรัพย์กับสากลทั้งหลายแต่ว่าคดีอื่น
0: ตอนชั้นต้นน่ะยกค่ะพี่ไพศาลตอนชั้นต้นยกฟ้องเมื่อปี64เนื่องจากเห็นว่าเป็นการ
1: ฟ้องซ้ำ
0: กับคดีที่ฟ้องไปเมื่อ30มิถุนายน63แต่ต่อมาอุทธรณ์แก้เป็นไม่ฟ้องซ้ำแล้วก็ฟ้องกันเรื่องของใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมร่วมกันลักทรัพย์นายจ้างกี่กระทงทราบมั้ยคะลักทรัพย์นายจ้าง721กระทงใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม22กระทงตอนใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม22กระทงโดนไป44ปีร่วมกันลักทรัพย์นายจ้างโดนไป721ปีแต่มันนับรวมกันแล้วก็เขาก็จับหารให้นะเหลือ20ปีแต่ก็ตามคำที่คนเขาชอบพูดกันว่าตายคาคุกอะค่ะมันเกิดขึ้นจริงค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วต้องคืนเงิน 9,000 ล้านนะ
1: อันนี้ที่เรื่องที่จะยุ่งก็คือเรื่องเงินนะที่ต้องไปตามหาแล้วเอามาคืน
0: แล้วก็ไอ้ที่เขาซื้อไว้อ่ะก็ยึดไว้ได้ค่ะพี่ไพศาลแต่สถานการณ์แบบนี้ก็ไม่รู้ที่ดินมันราคาขึ้นหรือไม่ขึ้นนะ
1: โดยทั่วไปก็ขึ้นหมดอ่ะจากวันที่เกิดเหตุมาจนวันนี้นะน่าจะขึ้นหมดครับ
0: แต่ว่ามันก็มีข่าวว่าพวกเศรษฐีที่ดินก็ยอมลดราคานะทุกคนก็แอบปล่อยแอบขายกันทั้งนั้น
1: พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว